0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
7: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
8: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
9: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: กว่าเมื่อภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการว่าวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วก็บรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another case where a mendicant focuses on harming, but the mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of harming. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from harming is explained. ข้อที่ 4. เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่นำไปในรูปทั้งหลายเมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย Take another case where a mendicant focuses on form, but am I...isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of form. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escapefrom forms is explained. ข้อที่ 5. เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการสกายะนิโรธคือความดับแห่งสกายะจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายานิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแขนซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักยะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะนี่แหละเป็นธรรมห้าประการที่แทงตลอดได้ยาก Take a case where a mendicant focuses on identity, but the mind isn't eager, confident, settled, and decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from identity. They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from identity is explained. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณ5อย่างได้แก่ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นของประเสริฐปราศจากอามิตรหรือญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มการห้ามกิเลสด้วยการปรุงแต่งแห่งจิตและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรามีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้เป็นธรรม5ประการที่ควรเกิดขึ้น What five things should be produced? Right immersion with five knowledges. The following knowledges arise for you personally. This immersion is blissful now and results is bliss in the future. This immersion is noble and spiritual. This immersion is not cultivated by sinners. This immersion is peaceful and sublime, and tranquil and unified, not held in place by forceful suppression. I am mindfully entered into and emerge from this immersion. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตตายตนะ5อย่างคือ 1. พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่หนึ่ง What five things should be directly known. 5 opportunities for freedom. Firstly, the teacher or respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ประการที่สองก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยในรายละเอียดเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาที่แสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่สอง Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant, but the mendicant teaches Dhamma in detail to others as they learned and memorized it. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how they teach it in details to others as they learned and memorized it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the second opportunity for freedom. ประการที่สามพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุนั้นสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ได้เรียนมาที่สาธยายโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัต

that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches Dhamma to the mendicant, but the mendicant recites the teaching in detail as they learn and memorize it. That mendicant feels inspired by that meaning and the teaching in that Dhamma, no matter how they recite it in detail, as they learn it and memorize it. Feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the third opportunity for freedom. ข้อที่สี่ก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้พระพรหมชันไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอเธอก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแล้วก็ไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาที่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจเมื่อรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุให้ถึงวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่สี่ Furthermore, it may be that neither teacher nor spiritual companion teaches Dhamma for mendicants, nor does the mendicant recite the teaching, but the mendicant thinks about and considers the teaching in their heart, examining it with the mind as they learn it and memorize it. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma, no matter how they think about and consider it in their heart, examining it with their mind as they learned it and memorized it. Feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the fourth opportunity for freedom. ข้อที่ห้าก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาและเธอก็ไม่ได้สาธยายธรรมและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่ห้าทั้งห้าประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง

0: Furthermore, it may be that neither the teacher nor the mendicant teaches the Dhamma, nor does the mendicant recite the teaching or think about it, but a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attended, borne in mind, and comprehended with wisdom, that mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attended, borne in mind, and comprehended with wisdom, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the fifth opportunity for freedom. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือธรรมะขันธ์5อย่างได้แก่ศีลขันธ์คือกองศีลสมาธิขันธ์คือกองสมาธิปัญญาขันธ์คือกองปัญญาวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนขันธ์คือกองวิมุตติญาณทัศนะนี้คือธรรม5ประการที่ควรทำให้แจ้ง What five things should be realized? Five spectrums of the teaching: ethics, immersion, wisdom, freedom, and knowledge vision of freedom.ก็ธรรมะ50ประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ So these 50 things that are true, real, and accurate, not unreal, not otherwise, were rightly awakened toby the realized one. ทัสสุตระสูตรว่าด้วยธรรมะ1ถึง10ประการ up to 10ธรรมะหมวด6ก็ธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ6ประการที่ควรเจริญธรรม6ประการที่ควรกำหนดรู้ทำ6ประการที่ควรละทำ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำ6ประการที่แทงตลอดได้ยากทำ6ประการที่ควรทำให้แจ้ง Group of six. Six things are helpful.Six things should be developed. Six things should be completely understood. Six things should be given up. Six things make things worse. Six things lead to distinction. Six things are hard to comprehend. Six things should be produced. Six things should be directly known.And six things should be realized. ก็ธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรได้แก่สารณียธรรม6ประการคือ 1. ความตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับนี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน What six things are helpful? six warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private. This warm-hearted quality makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness. ข้อที่สามความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness. ข้อที่สี่บริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้อาหารในบาตรบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความสงเคราะห์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Furthermore, a mendicantShares without reservation any material possessions they have gained by legitimate means, even the food placed in the alms bowl, using them in common with their ethical spiritual companions. ข้อที่ห้ามีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้ายเป็นศีลที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันFurthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companions, both in public and private. Those precepts are unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion.ข้อที่6มีอริยทิฏฐินั้นเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี่คือธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมาก Furthermore, a mendicant lives according to the view shared with their spiritual companions, both in public and in private, up to 10. ธรรมะหมวด6ก็ธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ6ประการที่ควรเจริญธรรม6ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรม6ประการที่ควรละธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม6ประการ ที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมหกประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมหกประการที่ควรทำให้แจ้ง Group of six. Six things are helpful. Six things should be developed. Six things should be completely understood. Six things should be given up. Six things make things worse. Six things lead to distinction. Six things are hard to comprehend. Six things should be produced. Six things should be directly known. And six things should be realized. ก็ธรรมะหกประการที่มีอุปการะมากคืออะไรได้แก่สารณียธรรมหกประการคือ 1. ความตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับนี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน What six things are helpful? Six warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private. These warm-hearted qualities makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness. ก็ที่สามความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness. ข้อที่สี่บริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้อาหารในบาตรบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความทรงเคราะห์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant shares without reservation any material possessions they have gained by legitimate meansEven the food placed in the alms bowl, using them in common with their ethical spiritual companions. ข้อที่ 5. มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งไหนที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companionsBoth in public and private. Those precepts are unbroken, impeccable, spotless and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. ข้อที่ 6 มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี่คือธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมาก Furthermore, a mendicant lives according to the view shared with their spiritual companions, both in public and in private. That view is noble and emancipating, and leads one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออนุสติฐาน6ประการได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสตินี้คือธรรม6ประการที่ควรเจริญ What six things should be developed? Six topics for recollection. The recollection of the Buddha, the teaching, the Sangha, ethics, generosity, and the deities.ก็ธรรมะ6ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะภายใน6ประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายและอายตนะคือใจธรรม6ประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้What six things should be completely understood? Six interior sense fields. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรละคืออะไรคือหมวดตัณหา6อย่างได้แก่รูปตัณหาคือความอยากได้รูปเสียงตัณหาคือความอยากได้เสียงความอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในโผฏฐัพพะและความอยากได้ธรรมารมณ์นี้คือธรรม6ประการที่ควรละ What six things should be given up? Six classes of craving. Craving for sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts.ก็ธรรมะ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออคารวะความไม่ยำเกรง6ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถานนี้คือธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม What six things make things worse? Six kinds of disrespect. A mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and sangha.The training, diligence, and hospitality. ก็ธรรมะ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรค ือคารวะความเคารพยำเกรง6อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถานธรรมประการนี้เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ What six things lead to distinction? Six kinds of respect. A mendicant has respect and reverence for the teacher, the teaching and the sangha, the training, diligence and hospitality.ก็ทำ6ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัดคืน6อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุเมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งสังสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอด้วยดีแต่พยาบาทยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ดังนี้ก็นั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท What six things are hard to comprehend? Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the heart released by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it.Yet somehow ill will still occupies my mind. They should be told, not so, venerable. Do not say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting of the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, reverend. It cannot happen that the hearts released by love.Has been developed and properly implemented, yet somehow ill will still occupies the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will. ข้อที่สองก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณเครื่องนำไปทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติเนืองๆสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณเครื่องนำไปแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้ เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสาคือความเบียดเบียน Take another mannequin who says, I have developed the heart's release by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, the thought of harming still occupies my mind. They should be told, not so venerable, don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible. For it is the heart's release by compassion that is the escape from thoughts of harming. ข้อที่สามก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วสั่งสมดีแล้วแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วอรติยังครอบงำจิตของเธออยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นธาตุที่สลัดอรติTake another mendicant who says, I have developed the heart's release by rejoicing. Yet somehow negativity still occupies my mind. They should be told, not so venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good. The Buddha would not say that.It is impossible, because for it is the heart's release by rejoicing, that is the escape from negativity. ข้อที่สี่ก็ถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้มากทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปสั่งสมดีแล้วแต่ราคะคือความกำหนัดยินดีก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วมีราคะยังครอบงำจิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ Take another mendicant who says I have developed the heart's release by equanimityBut yet, somehow, desire still occupies my mind. They should be told, not so venerable, don't say that. Don't misrepresent the Buddha, for misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, because for it is the heart's release by equanimityThat is the escape from desire. ข้อที่ห้าก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมเนืองๆแต่วิญญาณของข้าพเจ้า ก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่วิญญาณของเขายังแสหานิมิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดนิมิตทั้งปวง Take another mendicant who says, I have developed the signless release of the heart, yet somehow my consciousness still follows after signs. They should be told, not so venerable, don't say that. Do not misrepresent the Buddha, for misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, because it is the silent release of the heart that is the escape from all signs. ข้อที่ 6 ถ้ามีภิกษุในธรรมะไว้ในนี้พึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอาสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมิมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยนี้คือธรรม6ประการที่แทงตลอดได้โดยยาก Take another mendicant who says, I am rid of the conceit I am, and I don't regard anything as I am this.Yet somehow, the dart of doubt and indecision still occupies my mind. They should be told, not so venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen thatThe conceit I am has been done away with, and nothing is regarded as I am this, yet somehow the dart of doubt and indecision still occupy the mind. For it is the uprooting of the conceit I am that is the escape from the dart of doubt and indecision.ก็ธรรมะ6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัตตวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพ6ประการได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่นี้คือธรรม6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้น What six things should be produced?Six consistent responses. A mendicant seeing a sight with their eyes is neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. Hearing a sound with their ears, smelling an odor with their nose, tasting a flavor with their tongue, feeling a touch with their body, knowing the thought with their mind. They are neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุตตริยะ6ประการอนุตตริยะคือความยอดเยี่ยมได้แก่ทัศนานุตตริยะคือการเห็นนั้นยอดเยี่ยมสัปปนานุตตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมลาภานุตตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตตริยะการระลึกถึงการได้อันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตตริยะการระลึกถึงการได้อันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตตริยะการระลึกถึงอันก่อธรรมะ6ประการที่ควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคืออภิญญา6ได้แก่ข้อที่1คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แย่ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แย่ภาพมากถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. นำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ อายุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. นำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ อายุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์ อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
7: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
8: ถ่ายทอดโดยรัฐเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
9: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
10: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862